0: ลุมกูกุมนึกบนสางแล้วนั่งกับขับเพียงจะกับเด้งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมืองระแกลมเราแล้วนั่งจำดงสับลุ่มดงรูปแตกลักลำจำดงรูปในหมอกตึมตาพลสนัยไกลกบินกระนังกิดแกมเซมกราถึงไกลกระโจดลุ่มด้วยสวยรำลันลำจ่าแตกลักไกลกบินควบจริงกระนังเปียกุมโลริกติกเล่นันนกจื้อหมรันแอกเซจากจากแรกตาชาคือทนตัวไอปอตบลูกนำตัวไอปอตหลอกลูกจากจากแรกงานระโกลกะเคลมการกำลังเคลลมนังหังกนังประเวกเอฟเวกเอฟเอฟเวียดนามยอดเนืองการดับตมรูกรุกตังแบลโรกาคักแปรงเอลาวติลำวาติหัวรูกว่าสายปุ่นกนับกริงกนังลันเอโรเวเราจะจุ่มลันมาที่ฮานอยบันบีถือตรงเอิงดามโกมจริงไกลกระบินกระเชมกลางวิทย์ปลุกทนลอยงะอสับตรนปะปลุกกระจุมปิดทั้งนั้นลอยงะสับตรนโรจิโรตัวเกิมดีกระตั้งไกลกิดกายมังดังหังประรามกังดูมใจไกลปุยบังเล่นอันดูต่ำไล่หนุ่ยหมอกไกลทุลำกืลนุกเราดงจีจังกำตูลำบุจินตรีลำกระนังกิดกายบันบีถือตรงเอิงดังไกลกลางไกลกระบินนาวกบินติงกระจาดแตกลักโมดงจีอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประด่างจารควากระนังประมักจังโตกูเวียดนามจารลอยซีกระไรหำเท่าติดนกกบินข้ากระไรปุ๋ยเปิ่มนำตู้ลำปลุกทุนไอเกาโมนาแนวเบต้าโมตุมหันดาประงะตุตื่นโยกบสนันกระไรปุ๋ยเปิ่มนำตู้โมรำแกงไหลจักตึมกระนังแถมประตึมปัวจารบุญปรองกุ้มจริงกระไรกระเซมกลางไอลันกลงแอจวายวากาพระตุ้มใจกลายป่วยบังงะปีมุมเซรกลายป่วยบังนำตู้กลายตู้มดิเล่นังเทากายปูลกนัตู้รำกังตุ้มใจกลายป่วยบังตินกมังนั้นรูมกบแกรมกังกลายดับนางลันจารกลายดับนางบุญสร้างลำกลายรูมดิกยาประตุมกรากลายติมดามนึกบุญสร้างกลมลาแกรมกังกลายดับนางกำนุ้ยงันกระดับนางเทิงนึกบุญสร้างลูกรำติดนกกระบินดงจีจันกำตู้ลำบุจินตรีลำกระนังกิดกายบันบิทือกระเจ้าไล่เละดึมประดังกระนังประสังจือแอกระนังประหมักจังโตกุกอิปุลยาดีกระตั้งกลายกิดกายประรังแกงตุ้มใจกลายปุยบังและนั่นรูตำไล่หนุ่ยหมอกไหลตุ้มกล้ามกลึงในจริงประงะยมพันประงะนันเอามึงถึงกระนังถามประดีกระตั้งกลายกุมปิดหังอีปูลกนัตุรำกังตุ้มใจกลายปุยบังเล่นอันรูตำไล่หนุ่ยหมอกไหลตุ้มดิกลายเท่าสังประงะมึงกนัตุด่างเวียงหนุ่ยมาประลำกลายจึงลอยงะอันจะแผ่นกนกกนากระตุ้นรูรำกังตุ้มใจกลายปุยบังเล่นอันรูตำไล่หนุ่ยหมอกไหลตุ้มเราก็จุ่มลันไอมาเทวาลบุญมาถดจ่าแตกลักกระนังปรำตมแปลงประดิจาร์และนันเอลเล็กนุบุญแซงตรงเอิงกิดกายกวบบิดหังกระนังพลประของอันหลายจาร์กระนังพลเกรดแรงประย่อยนาไกลดาวขนกนาเล่นนันกระนังประดังจ่าแตกลักกวบจริงไกลกระบินลอยงะตึมระมอารมงบันบิทือเกอประย่อยนาไกลดาวลำกือหนุกเราตึมดงจีผำตักทั้งลำตรงเอิงดังแกแองควากระนังประมตมปลังประกดีจารและนันเอลเลตนุบนแซงตรงเอิงเลืองเหวินมินเทียกลำตรงเอิงดังควากระนังประดังจารจากลักเตียวไต้วิ่งแกแองควากระนังประมตมปลังประกดีจารและนันเอลเลตนุบนแซงตรงเอิงแกลังไกลกระบินนาวตินกกระบินเมาพงควาตึมกระนังทาประตรงเอิงกระนังกิดไก่ประดังจารและนันเกียมปะตุกตัวปลุกควากระนังประดังกืลสะวาลลำจาดักลักจะลายขันหัวเล่นอันลำดอง
1: ประยุทธ์นาและดังแกลดาวจริงประยมพันธ์ลำดำกรัมดิกลายกลมกวบกระดังกระจับและดับไปนางประกดีจารแกลนทิพย์ดำด้วยบนสร้างบานมิถุมาตุมาสับจนหัดดำจนระเหิมเท่าตุมหัดดาประมึงดังกับประยุทธ์นาแกลดาวลำกลินุกเรามกลมกลั้งประยุทธ์นาแกลดาวจริงประงะยมพันลำแกลมกรับดิลาจารมก็พร้อมดิกยาประตุมกรากแกลติมตาเกรียมกังลันจารแกลดับปีนักบนสร้างและนะ

0: mgram dik le gum kwap chi chang yue na lam go lue ngak le bi mo ka nong bra san chi e tua kul bra yue na bi mo kle git kai le nam dik ka tang lue ngak tu tun mang kul na ku sanan tum kul bra dang ka nong bra san chi e bim dik ka tang klem ding mu maram sen kra tum kle mau kriem kang ka chap kle da pe nang bra ka di char kle he tip dam ne bun sang mang neum mang ka pui Tino ka bin, ka nung pram tom blang bro akadichar, let nan iyo lak mdek bun sang trung ương, ka nung pun kret lang bro yue na, let nan kwe dao konu ka na, ka nung pun bro kong an la char, lue ngan tum haram ar, mung ban bí thư, ka bro yue na kwe dao la mê kư li nuk mrao, ka nhậm di nung thao sang bro ngã, mung tum kư ka nung thara bro, lam kwe kết kè bro konu a, drum kwa mdek kwe dao ka nang kam dhik bun sang, kre pia khona kru thar kre, let nan kriem gang, lan char, kwe da pi nang, lam kư li nuk
1: กลามพระกจุมลันเอมากะนังกิกแกมเซมกรากะไลกะจดลุมนุยตึมกะไลเคลมเซมกราซุยรำลันลำจาตักลักงกุมจิงเลกะไลกะบินกะเซมตังปรอมเซมกรากะไลกะจดลุมนุยซุยรำลันลำจาดงจีเลืองงินมินเตียกลำตรุกเอิงด่างขวากะนังปรอด่างจารขวาไอปูลปิลากุขอยจารขวากะนังกิกแกจารแกตลังกะไลกะบิน nào các bên lọ màu đồng chí đổ hù huy niềm cặp lòng trung ương đảng kẻ khoa cái nòng bọa đảng chà khoa cái nòng bọa sang chữ e chà lê nằn tươm đồng chí lầm cái nòng kịt cài bọa đảng chà loài xích lại phì thầu tiện nọc các bên lầm chà mò tập ban lại cái chốt lùm nơi xuôi rầm lan lầm rầm lan ấy cao chà đặc lắc bình kịt cài tướng cái nòng thảm bọa tướng xạ vào cái xem lang xem cả loài ngạm bọa phun tàn ấy lâu ở mò mò lại cái chốt lọ cái xem hên ngạ lúc cái lại đập bên nang ra này tướng có đằng tạm bra xạ vào cái xem lang cạ cái lại màu gộp pít cái chạy tuồng nơi xem cạ loài dọ chậm trôn đồng chí lương nguyễn minh triết làm trung ương đảng khoa cái đồng bra đảng chà khoa pul pi la quốc hội chà khoa cái đồng kịch cam xem cạ cái lại cái chốt lùm núi suy rèm lằn làm chà tụ giáp cái lại kỳ kỳ tên mừng tướng cái đằng thảm bra làm bram xem kra tướng cái lại cái chốt lùm nơi xôi rèm lan đồng chí lương nguyễn minh triết eo lách cái đằng bra sang chơi e char bim xem kra lo nâng tướng ta bra cà loại yo đập hèn cái độc đàm trôn cái tên ngạ loại bram xem kra tướng cái lại cái chốt à tuộc năn em mướt ít ti làm là nam thôn tuệ bỏ thập lộ năm กลัมพระกจุมนันมาติวาลบุญมาถดโกมจริงและกลายกบินโกมจริงกนังปีกุมโลริกติกและนันนกจือโหมรันแอกเสตาลชาคือทนตัวไอปอตบลนำตัวไอปอดเหล่าปลุกนาวตินกกบินมอดงจีกาวถิวอันลำตรงเอืองดังกแองควากิดไกกนังพระดังจารโดหูฮุยเนมกับลำตรงเอืองดังกแองควากนังพระดังจารควากนังพระสังจะแอจารจากลัก
0: กันนึงไปกลุ่มโลกิสติกและนันนกมจิหอมรานแอกสิจารตักลักมอมกอมจริงเลยหัดดำจนโรสปันในตุหิมาปลุปะเรดอบลุหิมามนันเล่าทุนตัวประดอบลุนำมึงกันนึงประสานจิแอจารตักลักกันนึงประไปกลุ่มงาประโยตุมของโลกิสติกนกมจิหอมรานดุมเต็มดังทั้งและนันเกรดหลังนกชิมเนียมาประทำจารตักลักเลยหัดดับเพียนกันนกนาโนกับเป็นกลัมกลังและหัดดำมาประเฮิมทอประตูตื่นไกลอิมทื่นมึงกอมจริงกันนึงประไปกลุ่มตรงชายไปทำความจริงหันจะมาเพราะลำเกิดทุนตัวปอดตัวปลุกนำตัวปลดหลบลุกเลยนั้นลำเกิดทุนตัวปอดตัวปลุกนำตัวปลดหลบลุกกระนองปีกลมโลกิสติกและนั้นนกขมจิหอมรานแอกเสตักลักกระตื่นมาเพราะกระต่างกระจับกลำงัดกระปีลีร์ปลาวะดมกระนองประดมกรามยำไปห้องกระนองทาระเพราะกระนองกนาปลาวะดังดมกระนองประดมกรามยำไปเงากรณ์นั้นกระนองเพราะปีกลมลำเป็นปีลีร์กริ่งเด็กกระยาโลกิสติกเลยหัดจำเราตาและนั้นกระจับรังมดกะตังมลิมรอมโรบายัวกะจับนึงกะนอมเราดูกะกะนังประตุมกรามเนียมไปมรอปรักเปเลียกะปรวะมดนึงเปเมียมเนียมไปและนันบุรปักปร้องไกลชิมเนี่ยของลาจารตาเจงาบลอรัมเตโนกะเบนดงชีโดหือฮุยเนมกับลำตรงเอืองดางกะเองควากะนังประดางจารควากะนังประสานจิอาจารปิมยะบรอมกอมจิงกะนังปิกุมโลกิสติกและดันนกจิหอมรันเอกสิตักลักมอกไลยุมพานิตีลำไกลปิลิรตุมกะนังประดุมกรามเดียมไปมเดกะตังปรอบเลมเนียลุยหะจำเราบรมดิหนึ่งปิเมียมเดียมไปดุมกบโลเฮนกะแกลมดิกะยารประดุมกรากะเฮติปนดาลำจาร
1: เราก็จุ่มหลั่นมาไอปูลก็เช่นจังปรกนวมโรตัวตุ๊ปะปลุลำกระดังกิดไก่ประดังจานแตกลักมึงดงจีกาวเทียวอ่างลำ

0: Aw plo kesem tlang mpo yap mkram le hada kaca loi nga hada mdi nang di kejar meng plo ketet to ket long ke thon tuai po to plo nam tuai po law plo plo ram tin ok ma pra đồng chí Cao Thị Hoa An làm trung ương đảng cái em khoa kịch kè cái nòng pra đảng char khoa hội đồng nhân dân char bùm ni cái lầy kýr cái tên cờ pra cả nạ mừng và chịu bao làm cái lầy loài ngạ tươm rạm ar kịch kè mừng trung ương lên ăn char đồng chí kịch kè làm rèm làn tị nạp cái nòng pra đảng và chịu bao lọm đi cái tang cái lầy loài ngạ tươm hạt đạp pra rụm tầng cả lê bè lọ mò hạt đạp cái cha กัมพาปรักยัวกะตึมหะตะปรอมเราอควะไรกะจุมลันเนมาดงจีโหทิวเงงเถาลำกะนังกิดไก่ปรอดางจารกะแองควากิดไก่กะนังปรอสังเจอแอจารควากะนังกิดไก่มรุตนซารเลนอันรามกังกะไลเดชเปรเจกะกะนุกนาจารกิดไก่กะไลกะบินกะเซมตลังวิทปรองะตลอมลันโกทุนตวยปอตะปลุนำเลนอันกละมตุน
1: บรองะมึงมลันปะตุมลันนำทุนตวยปอตะปลุนำลอยเสกละหมทอมมังกะนงปรอจียาจาตักลักลอมลันอกะทุนตวยปอตะปลุนำจารหรุยมะจียากะกะนุกะนามอยไมปอตวยตุให้กละปรักมอดลอปลุกวัจปะกะไตตุให้นอตรุงเอิงเจียวและนันมอดวปลุสะปันกวัจสะปันกะไตตุให้นอหอยดอญญะซันจารเจียวเดเห็นปลุปะกวัจสะกะไตตุมกะอังเวกในทุนติ เฮนอจารุยมะกะกะนุกะนาลวยตุมหัตระปรอรำกลางแกลเต็กเปรเจียกะกะนุกะนาและดันรุยมะจียดุกดวมตุสัยปอดลอยตุสะปันปลดลอยแกลปรับบลอรำเตนุกะเบนดงจีโหติงเวียนเถาลำกะนังกิดแกปรอดางจารกะยังควากิดแกกะนังปรอสานจีแอจารกิดแกมังมลันปะโตคำลันนำและนันกลมทุนตวยปอดอปลุนำดุมกะนังทารปรอตุมสาวัลลำจารบีมอตุมหัตระปรอกละเซตเปรำกลางแกลเต็กเปรเจียกะกะนุกะนา และนันทรีมาเจียดุกดวมเบตอนันเจ้ากะกะนังปราเจียจารมกว่าพองตุมกะนังปรอมเซซีกะนังเกรดลังปรอปรักงันกะนังเกรดลังปรอละมาและนันวาจิงกะกะนังเกรดลังปรักมะกะนุกะนากะเสียมลังตุมหัดจะปรอกวัยมามนึงลำกุลันเดกะตั้งแกลมตุมปลำเดเปรเจียกะกะนุกะนาดุมเดเปรเจียเอ็ดไอเตียตุมกราเนียมไป กลัมรกจุมลันมากะนังปราสังเจแอจาตักลักมกุมจริงและกะเลยงะระกอลกะหังกะนังปราลาจาตักเงวเกรมกังกำรังเลโลมนังติเวียดนามเวเกฟเวเกฟเอฟเวียดนามกะปราเกรมกังกำรังเลโลมนังและนันดิกยากะจับเริงลำจารนาวติโนกงะระกอลกะโมดงจีเหงียงเทียงวังกะแองควากะนังปราสังเจแอจาตักลัก ตินอกงะระกอลกะกะนังปราสังเจแอจาตักลักเล่นอันกะนังปราเวเกฟเวเกฟเอฟติเวียดนามงะและระกอลกะเกรมกังนักยำเต้าลมนังเลดึมตามนังลำวางเร่งกะมอกะลายยมพันเกรมกังเอกะซิมโรยากะซูดิกะยาปรอหล่อมากำรังเลรมนังลำแอมกบหังเกรมกังงันกระดับวาเร่งกะควากะนังปรา เวเกฟเวเกฟเอฟติเวียดนามเปรเทามึงทุนตัวไอปอบลูสปันตุระในเวเกฟเวเกฟเอฟเวียดนามกบเป็ดลอยงะเลลูฮันดาประตีตักลักเฮงอินอปรักรูไอเป้ตัวไอตุปะปลุกจุไอปอดอลลาร์มีลูประงะไอตักละเซซีบรอกเรมกังไอมันเลตีวากำรังเลกนุกนามกมยกดน แกมคือไกลและลอมนะและนันเลสิมแนลมนังเลกรุมแกรมดิไกลปีมูสังระมอมอยากกระซูกระเชมกลางบรอกเกรมกังนักยมเตาและนันดิไกลเท่าสร้างกรรมนิบวนสร้างลำบรอกเกรมกังวาเริงกะแกงควากระนังบรอสังเจแอจารเหงียงเทียงวางเปรเท่าไกลงะระกลกะแปะงะ จักเห็นบระเกรมกลางวาเริงกะกำรังเคลลมนังรุมกบเกรมกลางวาเริงกะและนันดิกยามประตุมกรากะไลติปตาลอยหัดกะจับเริงอควาระกะจุมลันเอมากะนังประสังเจแอจาตักลักงกุมจริงและกะไลกะบินกะยำกะเชมตลังกะไลลอยงะอันดับประวาสันติงเตือนซันกุลาไมญาและนันตึมดับประไตลับกอลลำจาร ดงจีดาวมีกแองควากะนังประสังเจแอจาร์แกดลังกะไลกะบิน
2: หาดาเพราะวัลชินทิงเต็มสันกูลาไม้ยามึงกำลังประดุมกระส่วนเทียนเลงอติสะโอล้วนจาระตักลักมอปะปรองเสตุตาปัมปลุนามิตาหอยนับรักปีเลียกับเพราะแกมีไม่เบากลับรักโรหะในหาดาเพราะงายนมและรำอาร์และนันเป็นพลจมตัง

0: มังเรปลุกตะปันหลานปลุกตัวทุนตัวบ่ตัวปรีมาระในกันหนึ่งประดุมกระหลักรวมตึงตุ่มตาพ้นเอลันกลงลามิลามฟัลปลานากระยอมตาและนันตุ่มตาประยอตุ่มหอยหนอปรักแปรยัวกับประไอเป๊ปะปลุกให้แกลบรักกันนาทางเซโรควายสะปันกระจายตัวหินอปรักดุปิเลจีจังเกอหัดระประอรัตในกันหนึ่งประดุมกรามกบเป็ดทางตุ่มกันหนึ่งทาระประยอตุ่มหลักกรามเล็กแกลจอมกะเปี่ยมดิหัดระประในยิงนกเต็มสันยับหนึ่งจนนำมาสะดำตุเตโนกบินเบล่าเกิดกระหนังประตุมกระตรงเก้าเกิดกระหนังประสานจีอาจารย์กระเสียมลังแปรมกรำลิหัดระตุมกระโยกว่าผ่องแกลดิกยามเราแปรมก่อมชิงกระหนังประตุมกระหัดระประติตักลักจังหมอกแหลจักรลำประเกรดลังเหลืองะบลอทำเตนกมาประดงชีดาวมีกระเอ็งควากระหนังประสานจีอาจารย์ปีมยะหัดระประฟาชินทิมเต็มสั้นกุลาไม้ยาจังมารุมเติงหมอกแหลมเทหจันเทเฮนมกะห้องประเชนเติงเอกสิมกันหลักเมาลำเกรงเอวแรกกระหนังประตุมกระหลอกกระเสียมลังมดีกระยาตุมประเชนทิมเราเทหจันเซซีประเชนทิมจดกระตาสำแลลำเอกสิบีลีประเชนทิงฮิลันเอห้องตุมนกกันกับตัวหางเอกสิบายัวตุมนากระยมตาโยกัวพองยานอเตียลำเกรงจังเปิมเซียมกับวาเริงกะเบตอนั้นเอวไล่ตุมกันนังทาระประยอตุ่มกระเสียมลังมเซรมกรากแกลดแหลดหลันยอตุ่มห้องไกลจอมกะรุมตึงตุ่มตาประพ้นไปหัดระประหมอกเลงะยอซีเริมลันกะจ้าม
1: รในปูลปีกุมการดับจ่าตะลักกบปิดห้องไอปูลปีกุมการดับวาลติฮวานาจวะเชิญดุบเยิมหนึ่งเกิดเหล่าปลุกมาโจกันดับตุ่มกรุกตังปลาโรกระกักหลักหาติบลำวาลติตุ้มกุไซนาจวะเชิญในปูลมุกญากลายสายปลากลายติบมึงพุงการดับปิดทั้งนั้นปีตากลายทอนเตอร์กลายทอมปุหังตุ้มกลายรุมกบกลายสันแซมลายยมปรองมึงตุ้มดงจีรุมกบกระตังปลาตุจิงเดียงบิงฟูหิงอังตัดหลวงรังลันปิดทั้งนั้นมังมวยพุงการกระตื่นติบแอคช่วยปราลดิมลากเนื้อครูจักเจ้าการวาโฮทุกคนสร้างและนับิ่งกับลำตุ้มทนในเกาอันจะประกนุกนำโดนเกิมดิกยาประตุมกรากลายติมตากริ่งนิจุยแบะและนันกริ่งจึงแซงเอวกลายจนอันจะประสากจุสาตุปันมอและตุมโปสะวาลลำจาตักลักลายแงจักตีสะกริ่งกนังลันเอโรเวหันตะประในอมอโยกนังรุมควบมดิกยาประกนวะดุจโอเบนตาหล่อมดิเลไอเต็มนิบวนแสงหยวยแบะลำสะกระตื่นแนวขันนับมกรามดิกัวไซบรึดิกยาเฮน
0: ก็ใส่เอียงเรื่องวันมิ่งตกเตะหลบรถเราสายดาเฟจารตักลักก็ยัวกับบัลลันตัวบังและดันตรงปะมีมทวนคังรอแสมไลกลายติบองมอเอียงกันนางมะไกมาสาวลันปลาหาไปบล่างและนันนามาปรอมมื่นก็กอดแซมกันบุษนั้นกันหนึ่งประสานจีอาสาแอร์เวมอและหัดระดวงงามกราสังตุกก็กอดใส่เอียงมิงเลยหัดระปรอลำลุยสามจิบแยบสังติบรถลำกลมลามก็พองกันหนึ่งประกองอันรูสร้างงามกราปรองกลอบลงนำเม็ดฟวงจวนหมอกปลาฟ้องตัวหองเสมังเอ็นอปิเลียรุสปันปลุให้กลับรักก็จะยังดีทุกสามเราเมืองมันก็ยุทธุนตัวปอดปลีมา
2: ตาดิ่งตัวเดี๋ยวบวกเวียนบวก
1: ก็ใส่เกาเมากระนังประกงอันรูแงมกราสั่งตุกก็ใส่แอกใหญ่ที่ก็ใส่กระตุ้นมาประคณะแปดไล่กระบุญกระนับ
2: ตาดิ่งตัวกูเวีย
0: นก็ใส่ไม้เสื่องถี่ต้อนตุกเตะลุบลดเราสะเอระเฟเมอร์จิงซาลำตุ้มก็ใส่บุญกระนับเตะลุกริงสั่งไม้ยานพางคังหมอกไหลกับบาแอร์จัวและนันเตอร์ไกลบังแอร์ลันกลึกปลอมเมอร์เซนันแตลานิตีหมอแอร์จัวลำยานพางโคงโบกแลนติบก่อแซ่ไม้แตลานเซนันซาเอราเวดูแลกับไม้ซาปอปรอมกังแอร์เฮลอติกามาอบรมกังแอในก่อตุมแอลำมัมลำก่อระในมอและปรมกังแอหมอหยับแอยัวลำกระพรวยรวยเตียกาะทุนตัวปอดวบลุ่นนำดุมเกาะแซบูนกับนับลำสะกริงกนงลันแอร์เฟหมอกแหลมอักใหญ่ตีก็ยอดักเลยงาฮัดระประกนุกนำทุนกำดีกยาประดุมกรากลายติมตากริงเลือดอยู่แบลนันกริงจื้อเชียงเกาะทุนตัวปอดวบลุ่นซาสามอมพาและหิมาปลุ่นซาเดรโมนำได้และดันเซตุหิมาปลุ่นบ่ปลอมกังแอร์หอยนอยมจีเชียงสายกลายไปตุหิมาปลุ่นให้กลับรักห้องตุ้มแกลดูในได้เห็นและไอเตียมด้วยบนสร้างกระนับใหญ่เกรงกนงลันกระหักกาวแกลดแหลดลันกระตื่นกระดีประกันว่า

0: ลุมกุ๊กกุมนุบอุนสางและนบิงกับขับเฮียงจะกับเด่งจังจำดงรูปหังไกลเดมึงระเกลมเราและนันจำดงสับลุมดงรูปแตกลักลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนัยไกลกบินกนังกิจการเซมกราตึมไกลกระโจดลุมด้วยสวยรำลันลำจ่าแตกลักไกลกบินกบจิงกนังปีกุมโลริกติกเลนันนกจื้อโหมรันเอกสิจากจากแรกตาชาคือทนตัวไอปอตบลุกนำตัวไอปอดเหล่าโลกจากจากแรกงานระโคลกะเคลมการกำลังเคลโลมนังหึงกนังประเวเก็บเวเก็บเอฟเวียดนามยอดนังการดับตมรูกรุกตังปลาโรกาแกกรังเอลาวติลำวาติหัวรูกว่าสายปุ่นกนับกริงกนังลันเอรเวเราก็จุ่มลันมาที่ฮานอยบันบีถือตรงเอิงดามโกมจริงไกลกับบินกระเชมตลาวิทปลุกทนลอยงะอสับตรนปะปลุกกระจุปิดทางนั้นลอยงะสับตรนโรจิโรตัวเกิมดิกตั้งไกลกิดกายมังดังหังประรามกังดูมใจไกลปุยบังเล่นันดูต่ำไกลมือหมอกไกลทุลำกืลหนุกเราดงจีจังกัมตูลำบุจินตรีลำกนังกิดกายบันบีถือตรงเอิงดังไกลลังไกลกับบินนาวกบินติงกระจาดแตกลักหมอดงจีอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประด่างจาร์ควากระนังประมักจังโตกูเวียดนามจาร์ลอยซีกระไรหำเท่าติดนกกบินข้ากระไรปุ๋ยเปิ่มนำตู้ลำปลุกทุนไอเกาหมอนาแนวเบต้าหมอตุ้มหันจะประงะตุ้นโยกบสนันกระไรปุ๋ยเปิ่มนำตู้หมอรำแกงไหลจักตึมกระนังแถมประตึมปัวจาร์บุญปรองก้มจริงกระไรกระเซมกลางไอลันโคลงแอจวาโยกาพระตุ้มใจกลายปุ๋ยบังงะปีมุมเซรกลายปุ๋ยบังนำตู้กลายตู้มดิเลนังเทากายปูลกนัตู้รำแกงตุ้มใจกลายปุ๋ยบังติดนกมังนั้นรูมกบเกรมแกงกลายดับนางลันจาร์กลายดับนางบุญสังลำกลายรูมดิกยาพระตุ้มกรากลายติบดามนึกบุญสังกลมลาเกรมแกงกลายดับนางกำนุ้ยงันกระดับนางทังนึกบุญสังปลุกรำติดนกกระบินดงจีจันกัมตุลำบุจินตรีลำกนังกิดกายบันบิเธอกระเจ้าไล่เละดึมประดังกนังประสังจือแอกนังประหมักจังโตกุกอิปุลยาดิกตั้งกลายกิดกายประรังแกงตุ้มใหญ่กลายปุยบังและนันรูตำไล่หนุ่ยหมอกไหลตุ้มกลั่มกลึงในจริงประงะยมพันประงะนานาวมึงถึงกนังถามประดิกตั้งกลายกุมปิดหังอีปูลกนัตุรำแกงตุ้มใจกลายปุยบังเล่นอันรูตำใต้หนุ่ยหมอกไหลตุ้มดิกลายเท่าสังประงะมึงกนัตุด่างเวียงหนุ่ยมาประลำกลายจึงลอยงะอันจะแผ่นกนกกนากระตือรูรำแกงตุ้มใจกลายปุยบังเล่นอันรูตำใต้หนุ่ยหมอกไหลตุ้มเราก็จุ่มลันไอมาเทวาลบุญมาทดจ่าแตกลักกนังปรามตมแปลงประดิจารและนันเอลเล็กนุบุญแซงตรงเอิงกิดกายกวบบิดหังกนังพลประคงอันหลายจารกนังพลเกรดแรงประย่อยนาไกลดาวขนกกนาเล่นันกนังประดังจ่าแตกลักกวบจริงไกลกบินลอยงะตึมรำอารมงบันบิทือเกอประย่อยนาไกลดาวลำกือหนุกเราตึมดงจีผ่านตักทั้งลำตรงเอิงดังแกงควากนังปรำโตมแปลงประกดีจารและนันเอลเลตนุบุญแซงตรงเอิงเลืองเหวินมินทิกลำตรงเอิงดังควากนังประดังจาดักลักเตียวไตวิ่งแกงควากนังปรำโตมแปลงประกดีจารและนันเอลเลตนุบุญแซงตรงเอิงแกลังไกลกบินนาวตินกกบินเมาพงควาตึมกนังทาประตรงเอิงกนังกิดไก่ประดังจารและนันเกียมปะตุกตัวลูกควากนังประดังกือสะวาลลำจาดักลักจะลายขันหัวและนันลำดอง
1: ประยุทธ์นาและดังแกลดาวจริงประยมพันธ์ลำดำกรัมดิกระกลมกวบกระดังกระจับและดับไปนางประกดีจารกระเห็นที่ปนดำด้วยบนสร้างบานเบธือมาตุมาสับจนหัดดำจนระเหิมเท่าตุมหัดจับประมึงดังกับประยุทธ์นาแกลดาวลำเกลินุกเรามกลมกลั้งประยุทธ์นาแกลดาวจริงประงะยมพันลำแกลมกรับดิลาจารมก็พร้อมดิขยารประทุมกรากแกลติปนตาเกรียมกังลันจารแกลดับปีนักบนสร้างและนั่นมกรามดิแกลกลุ่มกวบจีแจงยุทธ์นา làm gần lưỡi ngạc lẻ bì mô cả nông bà sàn chị ẻ tùa cư bà dưỡi nà bì mọc lẻ kết cài lẻ nằm đi cả tăng lưỡi ngạc thủ thương bằng cư nạc cú xe năn tùm cư bà đáng cả nông bà sàn chị ẻ bìm đi cả tăng lẻ đình mứ mà đâm xe đâm cà tùm lẻ mò kìm càng cả chấp lẻ đập bì nàng bà đi chà lẻ hẹn tiếp đàm nước bần sang mừng nương mừng cà bươi tên nô cà bên cả nông bà đâm tùm làng bà đi chà lẻ đàn yêu lạch nước bần sang trung ương cả nông phân เกรดหลังประยุทธ์นาและนังแกลดาวกนุกนากระนึงพ้นประกองอันลายจาร์แรงงานตุ้มพรำอารเมืองบานบีทือเกอประยุทธ์นาแกลดาวและเมกเกอร์ลินุกมราวกระยำดีนังทอสังประงะเมืองตุ้มเกลกระนังทาระประลำไกลเกตแก่ประกนวะรวมกลมดีแกลดาวกนังกำดิบบนสร้างเกรดเปี้ยขนักรูทาระเกรดและนันเกรมแกงลันจาร์แกลดาปินังลำเกอร์ลินุกมราว
0: กลามรักจุมลันเอมากนังกิจการเซมกรากลายกระจดลุมนุยตึมกลายเคลมเซมกราซุยแรมลันลำจัดแตกลักกุ้มจริงและกลายกระบินกระเซมจังปรามเซมกรากลายกระจดลุมนุยซุยแรมลันลำจาร์ดงจีเลืองเงินมินเทียกลำตรงเอิงด่างควากนังปราด่างจาร์ควาไอปูลปิลากุข่อยจาร์ควากนังกิจกายจาร์แกดลังกลายกระบินนากระเบนลอมอดงจีโดฮูฮีนิมกับลำตรงเอิงด่างแกงควากระนังประด่างจาร์ควากระนังประสังเจอแอจาร์เล็กนันตึมดงจีลำกระนังกิดกายประด่างจาร์ลอยซิกลายปริเทาติดนกกระเบนลำจาร์มอตุปันกลายกระจดลุมเนยสวยแรมลันลำแรมลันไอเกาจานแตกลักบินกิดกายตึมกระนังแถมประตึมสะวัลกระเซมกลางเซมกราลอยงามประพุนตาลิเลวอมอมอ้อกลายกระจดเลาะกระเชมเห็นงะลุจกระไลดับเป็นนางอระในถึงกระดังตามพระสะวัลกระเชมกลางกระกระไลเมากบปิดกระใจตัวมันในเซมกระลอยย่อจำตุนดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตรงเอิงด่างควากระนองพระด่างจาร์ควายปูนปิลากุข่อยจาร์ควากระนองกิดแกมเซมกระกระไลกระจดลุ่มด้วยสุยแรมลันลำจาร์ตุยับกระไลกิริกระตุนมึงตึมกระนังถามพระลำพระเซมกราตึมกระไลกระจดลุมนุยสวยแรมลันดงจีเลืองเงินมินเทียกเอลไลกระนังพระสั่งเจแอจาร์บินเซมกราโลนังตึมตาพระกาลอยโยอัจเพนกระดกกระดามตุนกระตุนงะรอยพระเซมกราตึมกระไลกระจดอตกนั่นเอมืดอิตีลำลันนำทุนตัวไอปอตะโลนำ
2: กลัมพระกจุ่มนันมาติวัลบุญมาถดก้มจริงและกลายกบินก้มจริงกนังปีกุมโลริกติกและนันนกชื่อโฮมรันแอกเซตาลชาคือทนตัวไอปอตบโลนำตัวไอปอตเหล่าพลุนาวติดนกกบินมอดงจีกาวถิวอันลำตรงเอืองดังกแองควากิดไกกนังพระดังจาร์โดหูฮุยนิมกับลำตรงเอืองดังกแองควากนังพระดังจาร์ควากนังพระสังเจแอจาร์จากลัก
1: กันหนึ่งเป็นกลุ่มโลกิสติกและนันนกมจิโฮมรานแอกาซิจารตักลักมอมกอมจริงเลยหัดดำตรนโรสปานในตุหิมาปลุกปะเรดอบลุหิมามันเล่าทุนตัวประดอบลุนำมึงกันหนึ่งประสานจิแอจารตักลักกันหนึ่งประเป็นกลุ่มงาประยอตุ่มของโลกิสติกนกมจิโฮมรานดุ่มเตียมดังเทิงและนันเกรดหลังนกชิมเนียมาประทำจารตักลักเลยหัดดำเพียนกนกนานกกระเบนกลำกลังและหัดดำมาประเฮิมทอประตูตื่นไกลอิ่มทื่นมึงกอมจริงกันหนึ่งประเป็นกลุ่มตรงชายเปียความจริงหัตระมาเพราะลำเกิดทุนตัวปอดตัวปลุกนำตัวปอดหลบลุกเลยนั้นลำเกิดทุนตัวปอดตัวปลุกนำตัวปอดหลบลุกกันหนึ่งปีกลุ่มโลกิสติกและนันโนคมจิโฮมรันแอกาเซตักลักกระตื่นมาเพราะกระต่างกันจับกลำงัดกับปีลีร์ปลาวะดุมกันหนึ่งประดุมกรามยำไพลห้องกันหนึ่งทาระเพราะกันนกนาปลาวะหัดดังดุมกันหนึ่งประดุมกรามยำไพลเหงากันนั้นกันหนึ่งเพราะปีกลุ่มลำเป็นปีลีร์กริ่งเด็กยาโลกิสติกเลยหัดรำเราตาและนันกันจับรังเด็กกระตังลิมรอมโรบายัวกระจับนึ่งกระนอมเราดูกระกระนองประตุมกรามเดียมเปลยมรอปรักเปรียกับรัวเด็กหนึ่งเปรียมเดียมเปลยและนั้นบุรุษปักปล้องไกลชิมเนี่ยของลาจาระตาเจงเอาบลอรัมเตโนกาบินดงชีโดหูฮุยเดิมกับลำตรงเอืองด่างกระเองควากระนองประด่างจาร์ควากระนองประสานจีแอจาร์ปิมเนี่ยบรอมกอมจริงกระนองปิกุมโลกิสเต็กและดันนกจิฮอมรันแอกาเซตักลักมอกลายยมพานิตีลำไกลปีลีระตุมกระนองประตุมกรามเดียมปลายเด็กกระตังประเปลมเนี่ยเลยหัดจำเราบรมดีหนึ่งเป็นเมียมเดียมปลายรวมกับโลเฮนกระแกลมดีกระยาประตุมกระกระเฮติปนตาลำจาร์
2: Hồi cái chùm lạnh mà, ý bố cái xem trang bộ nó mồ tuệ tốt bạc lũ lâm cái năng kịch kè bộ đảng tràn đặc lạc mừng đồng chí Cao Thị Hòa An lâm trung ương đảng cái em khoa kịch kè cái năng bộ đảng tràn khoa hội đồng nhân dân tràn dạ khổ nào mà bộ hằng cái năng bộ đảng và chữ bèo. Loài chức là hình thảo tiện nọc mạng bộ ý tìm bìm cốp và chữ bèo mò lưu bộ ngã ý nôm nì mạng bộ khả ba bè ta ý bố lý gia cái năng kịch kè bộ đảng đảng bộ và chợ bao kịch cài lo ngại mỏ phụ tụ tương tâm hạt trạ cả trả trao cơ năng kịch cài bộ đảng và mà cái trào lách gồm trình cài lo ngại tâm hạt trạm trôn sập trôn mừng cư nạt luôn và gồm trình lách cơ năng kịch cài lo ngại trạ cả nhằm đi năng đi cái gia tùm kra mừng plốc trịch tốt cực luôn cư thôn tuệ bò tập lô nằm tuệ bò lầu plốc cái xem trang bộ giáp kram lấy hạt trạ cả trả loài ngạ trạm đi nâng đi cái giàr mừng plus trịch tốt cực luôn cứ thôn tuệ bò tập lô năm tuệ bò lầu plus plus ram tiện nọc mạng bọa đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng cái em khoa kịch cài cái nòng bọa

ดำดงรูปเมืองรักแหลมเราแล้วนั่นดำดงสับรูปดงรูปตักลักไรในมจือตับในยอและจักกำนิบอุ่นแสงแล้วนั้นมิงกับเตรียมเด่งแหล่งไรบอลเลาะต่อมต้มลำดำดงรูปไอไทย